0: ดมรัตกุณฑมเป็นโมดีอามูวินเนอร์นังรวมเป็นดาวโลกันดูตัวเดียวนังดูนังรวมแต่ยิ่งกว่านั้นก็จะเข้าถึงยิ่งกว่านั้นความเงินนังรวมนังมีวงจรนะครับ
1: อ๋ออาสินที่อุศยาส่วนเน
0: ี่ยอาสินที่อุศยานังรวมเป็นแต่ขนาดนั้นปัญหาในฟลอยด์มาสังก์ก็โดนมา
1: อ๋อแค่สิ่งเนี่ยข้าศึกฟลอยด์มาสังก์
0: ไอ้ชาวนักข่าวเ
1: ฟลายสักการ์ข้าศึกไอ้ชับชับคาโซ่ alright ที่มาทุ่นกัน060 875 9 2 0 0ขณะกัลเลการ์นคิงโฮรูมิลกัลเลนคันดิสวานอริตุไลเคสิริคาซีฟลอยด์มาซังโก right ชั้นละเอ็นที่กัจงวันชั้นบันดาร์นคิงโฮกันนับบาร์060 875 9 2 0 0ตัวเอวันนั้นมิงเซอร์กุมบอรูมิลกัลเลนคันดิสวานอริตุเอกันนับบาร์060 875 9 2 0 0เอกันสิการ์ดวาสิคูรานามุตลาวารุสิกเซโลright what tell monte carabua 060 875 9 2 kazi
0: ndinjoni mbukula kazi
1: shap shap kazi tirini kwalanu
0: comes one mara ibu funu mara ya shaka ba
1: ya dhaya ne
0: ya dhaya man
1: amana
0: doctor shwa mkam
1: miri naman la kazi
0: doctor shwa mkam swan
1: oh doctor shwa mbula kam swan
0: eh
1: kazi ni kazi wa mesa isekan matwala kam swana la
0: thank you
1: ba shap shap